0: พี่มนุชวนจันทร์ได้มิโกลวนในมือจะทำได้ชัวร์ไลฟ์ฟีดูไทม์เจเน่เก็บกระตาลฟอกกระตาก็สวยนะมันตาลังงาลีจะเพียบเจเน่ตาลฟอสวยนะ
1: ตาลฟอฟ้าลาฟตาลฟอสฟอกเกโกลวนไม่คุณนะยามาสฟอกลอตโต้จุลฟอกลอนก็ตัวเตฟิอาฟิงาลีเจเน่คนนี้นะตัวตาลาไม่ลงเตพี่มนุชวานก็ฟังมาแล้วเสียทุกที่ที่นับปุ๊บเอสุสเก่งมาสักพีซีไมเคิลเบเกอร์ที่เป็นประธานาธิบดีเกมัวมาฟังกับปากีอาฟายฟายงาฟังกับ politics มอเตฟังกับตัวกลางงาโมฟ้ามาพีซี